0: ายเดย์ที่นี่เอาลิกระตกที่สุด
1: You're direct to Peak United 838.
0: United 838, please send a maintain 6000.
1: Send a maintain 6000, United 838.
0: United 838, contact Tokyo Radar 120.
1: Say again, frequency.
0: 120, 102.
1: 120.2, United 838 today.